0: เอ็ดพวกข้าไปอ่ะนะสามคนนี้มหาเศรษฐีสาวพ่อมนักูอันนั้นคดีนักเก็บประสิทธิ์ที่เรียกว่าชีนันดุพิพิชนา
1: อันเท่านั้น
0: ยี่ราตรีตุ่มมีดีกันตลอดคุณดับบาร์ลูอาเมนักเก็บประดิษฐ์นานิกิอันุกเนย
2: สาวพ่อมนักูตอนนี
0: ้คุณแม่มา
2: พ่อแม
1: ่ยังมีวิธีการเชื่อวันนั้น
0: ชิดต่อ
1: นักเก็บมันเอ็ดที่มีเยอะชิด
0: ยังมีย
1: ังมีเรื่อง
0: พระผู้เป็นเจ้าอนันตมุขการกินสุดเกลียดานิ
1: อันตรมาตรมันก็สุรการเชื่อปุ๊บ